0: เปิดบริการแล้วสมหมายคาร์เซอร์วิสศูนย์ซ่อมเบรกรถยนต์ในเมืองสงขลาด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ความรู้ด้านเบรกรถยนต์โดยเฉพาะเพราะเราทำงานแบบมืออาชีพเมื่อเบรกรถยนต์ของท่านมีปัญหาเบรกเสียงดังชิงซ้ายชิงขวาทุกปัญหาเรื่องเบรกจะหมดไปไว้ใจเราสมหมายคาร์เซอร์วิสอย่าลืมจะซ่อมเบรกรถยนต์คิดถึงเราสมหมายคาร์เซอร์วิสเยื้องบริษัทนิสสันบางด่านสงขลา0624565556ขับขี่ปลอดภัยถ้าเบรกไร้ปัญหาด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลา
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่

0: ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร0813574245
1: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
2: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ที่กรอบก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานีกับนาจำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www

กรกฎาคม2569ช่วงแรกของรายการกับนามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อน

ครับท่านผู้ฟังคนเรานี่ครับนะไม่ว่าจะยากดีมีจนรวยล้นขนาดไหนครับนะสุดท้ายตายก็พาเลยกันไปไม่ได้สักคนเดียวครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของนุ่มนาเสียงเด็ดช้อนเผ็ดช้อนทุพันนักร้องอกคักหมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนครับท่านผู้ฟังแต่ใจยังคิดถึงทุกๆคนครับท่านผู้ฟังวันนี้ครับมีสามวิธีครับสามวิธีผันเผื่อสามวิธีที่จะทำให้วันนี้มีความสุขใจจังครับประการแรกครับท่านผู้ฟังนะพอใจอะไรพอใจกับสิ่งที่เรามีประการที่สองครับนะพอใจกับวันนี้เราสู้เต็มที่แล้วครับนะก็ไอพอใจและสุดท้ายประการที่สามไม่ขาดหวังอะไรเลยแต่ตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีๆกับนะนี่คือรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขต่างด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งให้ท่านผู้กว้างรับฟังกันท่านผู้กว้างจืนจบเพลงน้อยมอบไปกับใครซ้ำยำอีกที074810055ครับนะวันนี้ต้องกราบขอพระคุณท่านผู้กว้างมากๆไล่ๆครับนะที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่จืนจบหมอไปกับคนที่ท่านรักเริ่มกันด้วยสายแรกครับนะพี่โยปากูลบ้านบางด้านใจที่ซ่องพี่เพ็ญพี่นงอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโคกรูปจางนี่ก็กว้างกันเป็นประจำใจที่สามวันนี้คุณพี่ปอนอยู่ตะนนราชุติดหนึ่งถอยทิพย์ชี้ในเขตเทศบาลนครสงขลาใจที่สี่นี่ก็ล่วงชำนาญทันผู้อาวุโสใจที่ห้าหนองชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครใจที่หกครับพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนตำบลในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะใจที่เจ็ดครับพี่โก้ถึงใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านและสุดท้ายไส้ที่8ครับชมรมรักสุขภาพสนามตินและสุรานนท์จังหวัดสงขลาครับนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โตกันเข้ามาอำนวยอวยใจให้กำลังใจและแนะนำงานเพลงครับนะกว้างกันเชื่อเลยดีกว่าอย่ารอกันช้าถ้ากันนานฟังวานนานเพลงก้องทูลทองใจครับนางร้องครับแนะนำมาจากพี่โอปาคุณบ้านบางด่านความสุขจงเป็นของทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้ของเราเลย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันประกวังช่องงานเพลงว่านว่านงานเพลงก้องทุนทองใจกับนะขอบคุณมากมากครับนะพี่โยปาคุณบ้านบางด้านที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอพกับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะโอ้สมัยกาเทวิตบ้านบางด้านครับที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้พานเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการกับตันพกวังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเลยทีเดียวครับนะใช้บริการกันได้ครับนะที่โอโซไม้กาจวิทบ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับ0626256แล้วก็6ครับนะสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ช่องคล้าที่นี้จำได้ครับท่านผู้กว้างไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กหน่วยซ่อมให้บริการทั้งซุ่นช่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายยางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเหินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อําอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงกล้าถนนจ้ำทิพเม็ดตำบลก็รูปจางอําเภอเมืองทรงกล้าครับนะศูนย์เก่าอกเก่าส่งอาหาซ่ามอกซ้ำท่านผู้กวางโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารงานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้ฟังกันต่ออย่าให้โรคกัญชาถ้ากันนานทุกตรงไปกับชัดเจนกับวันนี้ก็ไล่ไส้เช่นเดียวกันที่ได้โจกันเข้ามานะแนะนำมาเพลงที่ฉันชอบมอบไปกับคนที่ตันรักมาถึงคุณพี่เป็นกับและคุณพี่นงอยู่ที่ส่วนตูนตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาวันนี้พี่เป็นให้เกียรติแนะนำอ่านเพลงก้องเอิญฟันวรัญญาครับนะบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกหมอบความสุขให้กับทุกๆฝันฟังงานเพลงนี้

สำหรับท่านผู้ฟังอยากเป็นโน้เป็นนี้ทุกทายก็อยากเป็นแฟนนายหรืออยากเป็นแฟนผีนั่นเองครับก็ว่ากันไปกับงานเพลงก็เงินพันรัญญากับยาโมยบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกไอ้หรือบอกผีนั่นเองครับท่านผู้ฟังขอบคุณนางนังอีกครั้งที่พี่เป็นส่วนตูนฟังกันโตอย่าโรคกันยาตากันนานคุณผีนงครับอยู่ส่วนตูนเช่นเดียวกันกับแนะนำกันเข้ามาเดินจ่างานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญฟังพร้อมๆเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังดวงเดินดวงจันทร์หรือว่าดวงจันทร์นะครับท่านผู้ฟังถึงแม้จะรับครอบครัวไปเร็วครับนะก็ยังวนกลับมาช่องแท่งสว่างไหมครับแต่กับความรักหรือว่าคนรักหรือชีวิตคนนี่ครับท่านผู้ฟังเมื่อจากกันไปเร็วนี่ครับก็อยากยิ่งหนักที่จะวนคืนกลับมาเมื่อเดิมได้ครับนะจบไปกับการเพลงของสุรพลสบัดเจริญครับนะเดินจ๋าขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะสำหรับคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงในกว้างกันเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นเดียวกันครับนะอยู่ที่ชนตูนตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาขอบคุณมากๆนะและขอบคุณทุกเสียงทุกไส้ที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใช้ให้กับผมนะซึ่งถือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจมากๆกราบขอบคุณแล้วก็ได้เสริมเติมเต็มกันมาอีกสองไส้ครับนุ่มโมเตยครับและองเสื้อโอลิมปิกครับนะขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันครับก่อยสักครู่ครับก็อยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยาเดี๋ยวกับผมก่อยๆจะย่อยจะได้นะครับนะจะไม่รอช้าท่านานแน่นอนครับนะตอนนี้มาถึงคุณพิพลครับอยู่ที่ถนนราชูทิศหนึ่งซอยทิพซี่ครับในเขตเทศบาลนครสงขลาวันนี้จะแนะนำงานเพลงก้องผมพวงดวงจันทร์ครับอย่ารอกันจะได้กันนานฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสยามเมืองดี

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่กลับเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่ได้รับการสืบทอดและก็ยอมรับในระดับสากลเช่นลักษณะประจำชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และหลายอย่างกับท่านผู้ฟังไม่ว่าในเรื่องของการถักไตและการแสดงความเคารพเรื่องของการไหว้การนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและสัมมาคารวะกับท่านผู้ฟังในเรื่องอาหารการกินของไทยกับนะซึ่งถือว่ารสชาติจัดจานเข้มข้นเลยทีเดียวแต่ที่สำคัญนั้นก็คือมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักนะเช่นต้มยำกุ้งนี่ครับและผัดไทยถึงโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนอกจากนั้นกับท่านผู้ฟังสถาปัตยกรรมและศิลปะนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลาไทยและลวดลายไทยดีอ่อนช่อยรวมไปถึงวัดว่าอารามมากมายเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังงานเพลงของบุญพวงดวงจันทร์ครับนะงานเพลงเอกลักษณ์ไทยมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณพิพรครับอยู่ถนนราชุติด1ถอย14ครับในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะให้เกียรติได้นำกันเข้ามาสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังสายพานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองชลบุรีครับนะ081-357-245โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะสำหรับเรื่องของเครื่องกรองน้ำกับท่านผู้กวางเยโอคอดเวรุนนิโอพลัสครับตอนนี้บริษัทก็จัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้กับเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายให้ฟรี7ปีเต็มด้วยกันนะติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ควายค่ายครับไปชาติได้ฟรีตึ้งถีแล้วก็ตึ้งบ้านหรือเดี๋ยวตู่กันก็มาได้ครับนะกลับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกัญชาจ้ากันนานครับนะมาตึ้งร่วมจำนานท่านผู้อาวุโสครับตู่กันก็มากำจับกัญชาคิดเช่นตายเย้ยๆถึบๆหน้าหน้าบอกว่าหมอไม้กับน้องตานทีมงานมอราชพัฒน์ทรงคร่าคุณน้องน้อยครับอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครทรงคร่าคุณน้องชายที่งานนครพี่เก้าวันแถวพี่แก้วันเท่าเอาเป็นว่าหมอไม้กับทุกตันก็แล้วกันนะครับนะงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาวันนี้ของกาวเสียงทองกับน้าวใจไก่แขนแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่สองของกาวเสียงทองเช่นเดียวกันเสน่ห์นางไพรสร้างงานเพลงมอความ

ตอนประกวางงานเพลงก้องกาวเสียงทองครับนะเสน่ห์นางไพรมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสครับนะที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงนะก็บายใจบายใจแล้วก็มีความสุขครับนะความสุขมีทุกเวลาครับท่านผู้กว้างความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางหรือปลายควันกับท่านผู้กว้างแต่ความสุขมันอยู่กับเราทุกๆวันในทุกอย่างก้าวที่เราก้าวเดินครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตอย่าโรคกันชาตากันนานครับนะเรื่องความสุขทางด้านเสียงเพลงมาถึงคุณนงชัยอำเภอสิงห์นานครนี่ก็กำจับกำชามาเช่นเดียวกันบอกว่าอย่าลืมหมอใบบ่าวพลูพอทีมลูกเคียดทั่วคำร่วงชำนาญทันผู้อาวุโสครับนะพี่นงอำเภอสติงปราเอาเป็นว่าหมอใบกับทันผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทุกทันครับนะงานเพลงที่แนะนำกันข้ามาวันนี้ก้องพงแปดฟันผู้ทนงานเพลงล่วงหน่อยลอยพอกันและก็โตกันด้วยนงเดียวสวนเหมือนทองก็แข็งมากขึ้นอีกสองงานเพลงกับนะหมอ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนาข้อแขมากขึ้นกับงานเพลงก้องหนองเดียวสุวรรณแหวนทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับนะขอบคุณนังอีกครั้งอีกที่กับนาหนองชายอำเภอสิงห์นครให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากกันที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเยาะครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้องเครื่องยนต์ระบบเลขคลัตช์เกียร์ครับนะช่วงรางเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเลยทีเดียวใช้บริการกันได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาจำได้อย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีกับไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับที่อามยางยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนท่ามทิพย์เม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าสองอาจ้ามกซ้ำท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริการนานโดยหนองอามครับท่านผู้ฟังที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่าฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าจังยนต์ลอม

กสงขลาในจังเวกจังกลึงอยู่ที่ซอยเก้าถนนไทรบุรีครับนะก็ด้วยความยินดีไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยงานเพลงก้องส้มพงวงลูกครักครับนะซาลาวันกลัวเมียมองความสุขให้

านเพลงของสยสยสายันสัญญาขวัญใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆจบไปกับหนังงานเพลงรักเศร้าระยองครับขอบคุณมากๆครับนาพิโก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านครับนะและขอบคุณไปยังคุณป้าครับอยู่ที่หน้ามอจากสิ้นสงครานี่เองครับนะโตกันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอไปกับคนที่ตรักขอบคุณมากๆบอกว่ากวางเป็นประจำสม่ำเสมอครับนะไม่ได้โตมาวันนี้ก็โตกันเข้ามานะขอบคุณครับเตอว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับผมผู้ดำเนินรายการขอบคุณมากมากครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่าโรคกันชาติกันนานครับนะชมลมรักสุขภาพสนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาครับนะหมอกับงานเพลงนี้กับแม่ไม้รายวันครับงานเพลงก้องยอดรักสลักใจและต่อกันด้วยงานเพลงที่ส่งของแอบมาเสน่ห์สิริพรนำใบบงครับนะกำบาบบอลงครับส่งงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันพระกวางเจ้าไปกับนาธรรมบาปบ่ลงกับหรือว่าธรรมบาปไม่ลงนั่นเองกับนะงานเพลงก็แอบมาเสน่ห์สิริพรนำไปพงกับหมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณหนังๆอีกครั้งอีกที่กับนาชมลมรักสุขภาพสนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกแกนคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซังอะไรดัวในตามรุ่นตามเยาที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ0815737425ท่านผู้กว้างโทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำครับเดี๋ยวคอร์ดเวลุนนีโอพรัตครับตอนนี้บริษัทก็จัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กว้างถือกันตอนนี้ครับนะเปลี่ยนใส่กล้องไอฟีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟีจัดปีเต็มครับติดตั้งไอฟีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ครับนะกวายก้ายครับไปชาติได้ฟรีตึงทีแล้วก็ตึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณขอบคุณมากมากครับมาหมอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาตึงนุ่มบ่อเตยครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครกำจับกำจาคิดเช่นตายถึบๆหน้าๆเย้ยๆบอกว่าหมอไม่กับคนที่เล่นและท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องรุ่งแผดแล้มซิ่งครับ

0: ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุนารีราชบซี่มาครับนะงานเพลงครูลำพึงครับท่านผู้ฟังเมื่อพูดถึงครูนี้ครับท่านผู้ฟังครูก็คือหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับนะครูนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ใต้โต๊ะความรู้และก็ยังสร้างแรงบันดาลใจและล่อล้อมจริยธรรมเผื่อให้และกับเผื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมนอกจากนี้นะครับท่านผู้ฟังครูยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนครับท่านผู้ฟังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังนะในเขตเทศบาลนครสงขลาบานโลนี่ครับก็มีสถานการศึกษาถือว่าเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้มีมหาวิทยาลัยครับนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะแล้วก็หน่วยวิทยาบริการกับมหาวิทยาลัยลำคำแหงนี่ก็จัดให้ชนเช่นเดียวกันกับนะแล้วก็ยังมีที่ถนนกาญจนาวนิชกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณชื่อได้ว่าสงขลาบ้านเราเมืองแห่งการเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครสงขลาท่านจะเห็นได้ว่าใกล้กับโรงแรมซามิราบีชนะครับมีรูปปั้นคนนั้นหนังสือครับนั่นเผื่อการ์ตูนในเห็นว่าการ์ตูนให้เห็นว่าสงขลาบ้านเราเมืองของการศึกษาแล้วก็เขียนตัวใหญ่ๆถ้าใครได้ไปก็ได้อ่านแลครับนะความรู้สร้างคนคนสร้างชาติความรู้คืออำนาจเราสร้างชาติต้องสร้างคนและสร้างคนให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมนะกระทือได้ว่าผู้บริหารชุดก่อนเนี่ยก็ได้สร้างขึ้นมากับนะเพื่อกระตุ้นเตือนให้มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการศึกษาก็ก็สดุดีและก็ชมเชยเลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณมากๆครับนะนุ่มบ่อเตยเดี๋ยวเกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
0: ลับมากันที่อุตสาหกรรมกันอีกทีกับทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์กับนาทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนสายผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องปลอมใส่กรงและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะใช้บริการกันได้ที่อุตสาหกรรมกาตวิทบ้านบางด่านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับ0625625แล้วก็6ครับนะสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือช่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กองปลายางโดยเฉพาะยางหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนะที่อามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาถนนจามชิบเม็ดครับตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลา0996953563ท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยหนองงามครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงงองเสือโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะแนะนำงานเพลงของยุยยัดเยอะแย่โรคกัญชาท่ากันนานควังกันเลยครับงานเพลงเลิกเมียบอกมามอบความสุขให้กับทุกๆกันครับ

ความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับนาจากองเสื้อโอลิมปิกซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เพียรได้นำกันเข้ามาครับนะฟังกันโตอย่ารอกันยาตากันนานครับนะงานเพลงกองเศร้าเส้นพินจินตาราพูลา

quản ngàn bình công sao riêng bình chính ta ra phù là gặp nè tầm nên thì mai tông cán nè nằm mà cha cùn ba na mô rạt ở na mô tạc xin gặp nè có cùn nắng nắng nghị càng nghị kỳ mì về la cà tô cân xa mà gặp nè เรียกว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจกับผมผู้ดำเนินรายการทุกการขอบคุณกว้างกันโตกรับยายโรคกันจ่าตากันนานฟังงานเพลงก็มนแคนแก่นคูณยังคอยที่สอยเด้อ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรหลอดยนต์ถูกจนิตคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์รุงเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรหลอดยนต์อุปกรณ์หลอดยนต์ถูกจนิตคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะรุงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามยศที่ต้องการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081ถ้ามาจากที่ช่องที่5ท่านผู้ฟังโทรไปได้สำหรับเรื่องก้องอะไรหลอดยนต์อุปกรณ์หลอดยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้ฟังยี่ห้อคอสเวรุ่นนีโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้ครับเปลี่ยนใส่กรองไอฟีถูกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการใกล้ไอฟีเจ็ดปีเต็มครับนะติดตั้งไอฟีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจครับติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับผมจะให้เจ้าหน้าที่ควายค่ายครับไปชาติที่ได้ฟีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวโทรกันเข้ามาได้ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อเวลาเลื่อไม่หมาครับนะฟังงานเพลงก้องเอกพลมนตรการครับอย่าเถื่อเผื่อเมครับมอบความ

ครับท่านผู้ฟังคนเราไม่ว่าจะเก่งกาจสามารถขนาดไหนครับนะก็ยอมมีโอกาสผิดพลาดกันได้ผิดพลาดไปแล้วนี่ครับท่านผู้ฟังก็ต้องยอมรับและที่สำคัญนั้นก็คือถ้าอภัยได้ก็ให้อภัยให้กำลังใจซึ่งกันและกั

เลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิทบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย7-11บางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิท

ก็อย่าว่าแต่ทองที่น้องขอแม่ข้าวสารกรอกหม้อพี่ก็ยังไงหาไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมนานะครับที่ลาบลุ่มภาคกลางแน่นอนนะครับเรียกว่าเป็นถ้าเป็นฤดูฝนแล้วก็นาล่มถ้าฤดูแล้งก็นาแล้งนี่ก็คือเพลงนาล่มและก็อีกเพลงหนึ่งขันน้ำของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ชัยชนะบุญโชติคนบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนาะมะม่วงบางคล้านี่แน่นอนนะครับมีชื่อเสียงอยู่การทำนาทำไรต่อไรนะสมัยที่อาจารย์ชัยชนะบุญโชติยังไม่ได้สู่วงดนตรีเป็นเด็กรุ่นวัยรุ่นกันอยู่นั้นก็มีชัยชนะชัยนรงค์สองพี่น้องนี้วิ่งรถสองแถวพอเข้าคิวรอรับคนที่ตลาดไม่รู้จะทำอะไรก็สองพี่น้องก็ช่วยกันร้องเพลงท้ายรถนะเรียกเพื่อนโชเฟอร์มาดูกันเขาก็หยอดเหรียญหยอดเรียกว่าให้แรงใจกำลังใจกันนะฮะจนกระทั่งเป็นนักร้องดังโดยเฉพาะเพลงของครูที่เป็นศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพลงยุคแรกๆของอาจารย์ชัยชนะบุญโชติก็มีชื่อเสียงโด่งดังกันมานี่เขาเหมามาจากบ้านปลายนานะครับจะไปลงที่ไหนเหมาเนี่ยจะไปลงที่ VR Radio 88.75 ก็เรียกว่าเป็นเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับกลิ่นโคลนสาบควายเนี่ยเป็นเพลงยุคแรกๆใจนางเหมือนทางรถใจนางเหมือนดังทางรถกดเคี้ยวเลี้ยวรถอย่างนี้นะเหมือนกอผ้าสมัยนี้กอผ้าก็ตัดตรงแล้วนะครับราชวังบางนาลูกทุ่งเก่ามากมายอ้อมแกออดแขนเก่านี่เป็นเพลงไพเราะนะครับสัมพันธ์รักนักเพลงก็ขอเข้ามาบ่อยโดยเฉพาะแม่แตงล่มใบสำเนียงสุพรรณบุรีนะฮะก็เป็นเพลงเขาเหมาของชัยชนะมาบ้านปลายนาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ88.75 คุณขอมาเราจัดให้จัดกันไปนะครับชัยชนะบุญโชติก็เป็นอาจารย์ของไวยพจน์เพชรสุพรรณเป็นผู้ตั้งชื่อว่าไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับปัจจุบันนี้ท่านอายุร่วมเกือบ90แล้วมั้งนะสำหรับศิลปินแห่งชาติตั้งแต่นู่นยุคแรกกันนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังซึ่งเขาหมอเข้ามามีนาแรงนาแรงน้องก็รักส่วนสายที่2นั้นก็มาจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่สติงหม้อสิงห์นครสงขลาหมู่ที่3นะครับขอเพลงของรุ่งเพชรแหลมสิงห์กับไวยพจน์เพชรสุพรรณเราก็จัดกันไปให้มิตรรักนักฟังเพลงเก่าได้รับฟังกันทาง VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาเซอร์วิสบางดันสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครนะครับต้องขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังเพลงร่วมกันอนุรักษ์เพลงเก่า2ชั่วโมงตั้งแต่ 17:05 น.กันไปจนถึง 13:00 น.โดยประมาณนะครับรับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิทบางนาสงขลาลุ่งเรืองอรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็โชคชัยสงขลาการไฟฟ้าพร้อมทั้งที่เรียนให้คุณฟังทราบนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้0843002556 0943563991นะครับบางครั้งบางคราวการติดต่อสื่อสารอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรจึงขออภัยกันตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับฟังกันต่อดีกว่าครับจากนาล่มและก็อีกเพลงหนึ่งนั้นก็คือขันน้ำมาถึงนาแรงนาแรงน้องก็รักนะจุดนี้จากบ้านปลายนารอฟังอยู่เช่นเดียวกันนะครับฟังกันเลยดีกว่าครับ

แกก็เดินบนอยู่ข้างถนนนั่นนะเทวดาเขาให้ผมเกิดมาเป็นคนโน้อยากจนแม่แต่ถนนผมก็มีผมก็เสียภาษีเหมือนกันนะเออแล้วยังไงทำไมคุณไม่ขึ้นรถคุณเดินอยู่ข้างถนนพอสบายสบายนะก็บอกว่ารวยหรือจนมันก็ไอคนเหมือนกันจะรวยล้นฟ้าถือกะลาขอทานสุดท้ายก็ตายเหมือนกันนั่นแหละฮะสัจธรรมบางครั้งบางคราวก็รวยล้นฟ้าเป็นหลายร้อยล้านหมื่นล้านแต่ก็ออกไปไม่ได้ต้องนอนอดโอยติดเตียงหอก่อหอขิงโอ้ทรมานนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นโรคคนรวยแต่ถ้าคนจนเป็นก็ยิ่งทรมานกันใหญ่แม่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าเป็นดีกว่าโรคร้ายออกกำลังกายหรือไม่ก็ทำยังไงอ่ะก็คือเอาความสบายใจกันก่อนนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่ก็จะแก้ไม่ทันนะเพราะคนฟังรายการนี้ล้วนแล้วแต่สูงอายุวัยสูงอายุถ้าไม่สูงอายุก็ไม่ขอมาหลอกเพลงในยุคนี้นะครับลูกหลานช่วยลุ้นอยู่ข้างหลังนะก็คือฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปกันแล้วนะครับสำหรับ30นาทีมีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณเป็นธรรมดาครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็ทางหมู่3สถิงหมอดสิงห์นครนะครับล่วงกล้อมล่วงกล้อมฟังรุ่งเพชรแหลมสิงห์คนเหมือนกันและก็คนคือกันนะก็เรียกว่าคนเหมือนกันนั่นก็เป็นผู้นานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรมกวีคีตลุกทุ่งไทยครูไพบูลย์บุตรขันธ์ก็อดีตท่านก็ล้มป่วยเจ็บป่วยเป็นโรคประจำตัวมากหลายนะครับชีวิตก็ต้องต่อสู้และก็สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะบั้นปลายชีวิตท่านก็ประสบความสำเร็จมากมายโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งแต่ก็อย่างนั้นแหละครับบั้นปลายชีวิตก็ทิ้งไว้แต่ตำนานยิ่งมาเล่าขานกันคุณขอสายันสัญญาเธอจะอยู่คอยใครสักครู่นะครับมาจากจังหวัดพัทลุงอยู่กันที่ปากพยูนนะครับบ้านควนดินก่อนหนึ่งขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งในครึ่งชั่วโมงแรกเดินทางเข้ามาถึงไปยังผู้สนับสนุนรายการกับอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาก็ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานนะครับอานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้นะและก็บริการกันแบบฉบับที่เรียกว่ากันเองสำหรับสมหมายคาร์สวิตบางนานสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สนะปลอดภัยไว้ก่อนความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับการสูญเสียมากหลายนะครับทั้งรถทั้งชีวิตนี้จะต้องยังไงนะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะยิ่งฝนตกๆอย่างนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556ส่วนรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่รถยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245มาสิงหนครนะครับมาเปิดรีสอร์ทนอนก็แนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทจะมาค้างที่นี่จะมาพักที่นี่ค่ำที่นี่นะครับหรือว่าพวกกะลาสีเรือลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันทั้งกัปตันก็เชิญครับมาพักค้างคืนบริเวณจากในตัวอำเภอสิงห์นครนะครับอยู่ใจกลางกันเลยทีเดียวนะจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ 2-300 เมตรอยู่ขวามือนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทบริการเป็นกันเองนะครับเฟอร์นิเจอร์ในตัวในห้องเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นช่ำ
กาแฟฟรีอยู่แล้วครับทุกห้องตู้เย็นใหม่เอี่ยมด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นเช่นเดียวกันให้ความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับลูกค้าธรรมชาติรอบรีสอร์ทก็สบายสบายนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ท24ชั่วโมงบริการ0883958702ฟังพี่เป้าสายันสัญญาตำนานเล่มใหญ่วงดนตรีลูกทุ่งยุคกลางนะครับปัจจุบันนี้ใครเห็นคอนเทนต์ของโฆษกจากโคราชนะครับก็คือแสนลักษณ์เมืองโคราชเนี่ยออกไอรายการใน TikTok บ้างนะใน YouTube บ้างนะครับสั้นๆบอกประวัติถึงเล่าถึงเคยอยู่วงสยามสยามเป็นมีมาอย่างไรนะครับก็ว่ากันไปจากคุณสนควรดินครับฟังกันเลยดีกว่า

เป็นเพราะหน้าที่จึงทำให้พี่ต้องจากเวียงจันทร์ครูสุรพลสุปจารย์ทิ้งท้ายเดือนงายที่ริมโขงด้วยประโยคนี้นะครับเพราะว่าในชุดเครื่องแบบจ่าฐานบกมีแง่งอยู่ที่แขนนั้นก็ความโก้รู้ทีเดียวนะครับพาวงดนตรีไปทำการแสดงที่เวียงจันทร์ในเพลงนี้ก็มีสถานที่ต่างๆหลายสถานที่นะครับพร้อมทั้งยั่วยาวสาวลาวอยู่ด้วยนะครับเป็นเพลงจังหวะกลิ่นอายของประเทศลาวดินแดนที่ไม่ติดทะเลมีแต่ลำน้ำโขงกันนะครับก็ขอบคุณที่คุณฟังส่งเพลงเข้ามาจากซอย14ลาดุที่1บ่อยางสงขลายังติดค้างสาวสวนแตงไม่ลืมสวนแตงแสงจันทร์ดาวลอยภรรยาของศรีไพรลูกราชบุรีนะครับเป็นเพลงที่3ส่วนเพลงที่2จะฟังสักครู่นี้ก็สาวสวนแตงไม่เป็นการเสียเวลาก็ฟังกันเลยดีกว่านะครับจากซอย14ลาดุที่1บ่อยางสงขลาทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

ก็เป็นเพลงที่อาจารย์พยงมุกดานะครับเป็นผู้ประพันธ์ให้ครูสุรพลสุภเจริญครับร้องครับขออภัยครับสำหรับเพลงสาวสวนแตงซึ่งครูสุรพลมีเพลงเป็นโสดทำไมหนักใจสร้างวิมานลูกทุ่งกลองยาวลูกทุ่งเลือดสุพรรณนะครับเป็นเพลงมันๆเพลงสนุกสนุกเท่านั้นแหละสหายของครูสุรพลสุภเจริญเนี่ยนะนี่ก็สาวสวนแตงส่วนแสงจันทร์ดาวลอยก็ก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ยุคสร้างชื่อเสียงนะฮะไม่ลืมสวนแตงแสงจันทร์ดาวลอยเป็นภรรยาของสีไพรลูกราชบุรีนี่ก็เรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดได้แล้วจัดไปจัดเต็มกันในชั่วโมงแรกปลายท้ายกันนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสุวิทย์รุ่งเรืองอรยนบางด่านสงขลาโรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743143757357นะฮะก็ขอบคุณพยาพสุนรายการกันต่อกับทางด้านของรีสอร์ทที่เปิดใหม่เอี่ยมอ่องเรียกว่าบรรยากาศสบายกับการพักผ่อนนะครับสดชื่นแน่นอนที่ไปพักผ่อนเพื่อชาติพลังสำหรับงานที่รออยู่หรือคนที่จะเดินทางต่อไปมาค้างแรมที่สิงห์นครเชิญครับสิงห์นครมีสุธาชาเล่รีสอร์ทผู้ที่จะเป็นลูกเรือสินค้าหรือว่าลูกเรือที่น้ำมันก็ได้นะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทยินดีต้อนรับนะครับอยู่ใกล้ๆกับแยก4แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรทางทิศตะวันตกประมาณ300เมตรก็จะพบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่ากาแฟฟรีทุกห้องอภินันทนาการเครื่องทำน้ำอุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับใหม่เอี่ยมมีความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทตู้เย็นก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทวิวธรรมชาติตัวอาคารสีเขียวเห็นแต่ไกลสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่สิงหนครหมู่ที่5นะครับก็ขอบคุณไปยังมิตรรักนักฟังเพลงเก่ากันทุกท่านสำหรับในด้านของการสื่อสารนะครับถ้า0843002556นี่ก็แน่นอนครับส่งเบอร์ส่งเพลงก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่า0943563991นะครับอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างสำหรับไลน์นะไม่ทราบว่ามันเครื่องมันเสียนะครับก็ให้โทรมานะครับให้โทรมาที่0843002556 0943563991ชัวร์กว่านะครับเรียนตามนี้นะครับเอามาฟังเพลงของพี่ยงครับคนสามยอนักร้องจากศรีสะเกษไอ้หนุ่มเลี้ยงควายภาค4ไปเลยนะครับในรายการเล่าขานตำนาน

ก็เป็นผลงานเพลงของฐานลูกทุ่งนะครับในชุดเครื่องแบบฐานกองดุริยางค์ฐานบกนั่นก็คือนักร้องที่ชื่อว่ารุ่งโพธารามรู้สึกว่าเขาจะผ่านสงครามเวียดนามมาแล้วนะครับยศจ่าสิบเอกก็เป็นเจ้าของผลงานเพลงลาสาวโพธารามหนองน้อยปลาชุมเศรษฐีในใจ7ชั้น7วันที่ฉันรอแต่เพลงที่น้องขอเข้ามานั้นเราก็จัดให้กันนะเพลงที่2แก้มแดงอ่องต่องเพลงสบายสบายฟังสนุกสนุกไม่ซีเรียสพร้อมกับเพลงแรกของคนเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณตำนานผู้จากกันไปสำหรับสวยทั้งนั้นนะและยังติดค้างอีก2ผู้นานเพลงนะครับเกียรอยน้ำกับปิ่นสกิดสาวของสองสิงชาไรเสือเสือเพ่นโผนโจรทยานสักเสือที่หน้าอกเขาคือสายันสัญญาส่วนสิงหนุ่มจากทางด้าน

สิทธิ์ทั้งสองของครูชลธีทานทองนะเดี๋ยวจะมาปะกันในเพลงที่น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามาในตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับสำหรับทางด้านของสมหมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านลุ่งเรืองอรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหานครนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งถ้าคุณขอมามีปัญหาทางโทรศัพท์ก็โทรมาที่0843002556แล้วลองโทรมาที่0943563991นะครับก็เด็ดดีนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น LINE ในแอปแอปพลิเคชัน LINE นี่รู้สึกจะมีปัญหาก็คงจะไม่ได้ฟังนะครับแต่โทรมาดีกว่าครับเนี่ยตามที่เบอร์เก่านั่นแหละสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทาง VR Radio 88.75คุณขอมาจัดกันไปรุ่งโพธารามก็เป็นนักร้องที่อยู่จังหวัดราชบุรีอำเภอโพธารามดังสุดขีดกับลาสาวโพธารามของอาจารย์ท้วมบ้านแพ้วลาสาวโพธารามนะครับก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่อยู่ในเครื่องแบบทหารเอกลักษณ์ก็ลูกทุ่งแท้ๆนั่นแหละอย่างที่เรียนให้ฟังทราบนะครับฟังผ่านกันไปแล้วสำหรับแก้มแดงอ่องตองก็มาฟังเพลงจากยอดรักสลักใจบ้างเกี้ยลอยน้ำสายันสัญญาพินสกิดสาวจากน้องริมคลองสำโรงทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงกันยังพูดดำเนินรายการกันเป็นพิเศษ

เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนทีเดียวนะครับสำหรับเจี๊ยบกนกพรเอาใจไปทิ้งทะเลเธอรู้สึกจะเป็นลูกสาวของอาจารย์ที่แต่งเพลงคนปากใต้สุราษฎร์ธานีนะชื่ออะไรแล้วแต่งเพลงยอดรักสลักใจสายันสัญญาไอ้โลมศรีธรรมราชขับร้องการจวบอาจารย์ประจวบวงวิชานะเจี๊ยบนะเจี๊ยบกนกพรนี่แหละก็เรียกว่าเรามาเล่าสู่กันฟังคุณขอมาเราจัดให้งานยังติดค้างงานเพลงของบักไผ่พงศธรทบ2ลูกอีสานเด้อแล้วก็ไอ้หนุ่มเมืองเพชรเนาะอ่ะพอที่จะฟังกันได้นะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งFMVR Radio 88.75 ชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาให้ความสุขความสำราญกับมิตรรักนักฟังเพลงเก่าทาง VR Radio ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของสมหมายคาร์สวิทบางด่านสงขลานะครับอู่รถยนต์สมหมายคาร์สวิทบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้ซ่อมได้สบายมากอันซ่อมของสมหมายคาร์สวิทรับรองมาตรฐานในด้านของงานบริการครับ0624565556ปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ได้เลยตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆมีบริการเช่นเดียวกันครับที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์0813574245อยู่ละแวกใกล้ๆกับสมหมายคาร์สวิทบ้านบางดานนั่นเองครับมาสิงห์นครก็มาใช้บริการในด้านของที่พักสะอาดเงียบสงบบรรยากาศยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับสำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการแล้วที่อำเภอสิงห์นครสำหรับผู้ที่เดินทางค้างแรมหรือว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันผู้เดินทางมามีกิจธุระจะมาพักค้างคืนบริเวณอำเภอสิงห์นครแนะนำนะครับสุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรขวามือนั่นคือสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นฉ่ำเฟอร์นิเจอร์ก็สวยสะดุดตาในห้องเย็นเรียกว่าเป็นใหม่เหมือนกับทางด้านตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นก็ใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับจะชั่วคราวครั้งแรกเปิดบริการกันเองที่สุทาชาเล่รีสอร์ทด้วยธรรมชาติแมกไม้สายลมและก็แหมให้ความสำราญเต็มที่สำหรับอาหารบริการของสุทาชาเล่รีสอร์ทสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702สำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับขอบคุณไปยังคุณฟังหน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลากับไผ่พงศธรทบ2ลูกอีสานเป็นเพลงยุคแรกๆของไผ่พงศธร

ขนมหม้อแกงกับสาวเมืองคอนมันห่างไกลกันเหลือเกินนะครับถ้าขนมลาเมืองคอนนั้นก็ไม่แน่สำหรับทางด้านของทางด้านของวิทยาเรดิโอ 88.75 ต้องขออภัยนะครับที่มีเสียงสอดแทรกไม่ได้รับเชิญเข้ามาในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันให้สำหรับทางด้านของวิทยาเรดิโอนะฮะชัยโยธนวัฒน์ครับไอ้หนุ่มเมืองเพชรก็เป็นเพลงจากหน้าค่ายตชดนะไม่ได้ขอร้องแต่ขอเข้ามาทาง0843002556094353991นะครับก็เป็นเพลงในยุค2550ต้นๆเนาะเพราะว่าเราก็มาแมปเข้ามากับลูกทุ่งเก่าๆกันได้ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับจัดกันไปนะได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์แล้วนะครับแล้วก็มาที่ทางด้านของรุ่งเรืองอะไรยนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าอยู่ใกล้ๆกันจากนั้นมาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเช่นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่ส่งกันได้ที่โรงไม้พนาพันธ์074311725 074314357กับนักร้องจากเมืองเพชรบุรีนะครับแหมถ้าเรียกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งก็มีกันมากมายทั้งลูกเพชรแหลมสิงห์ไพรวันลูกเพชรนะก็ยังมีลิเกเมืองเพชรมากมายทีเดียวนะครับนะชัยโยธนวัฒน์ก็อยู่เมืองเพชรส่วนคำขวัญของเพชรบุรีนั้นแน่นอนนะครับต้องมีขนมหม้อแกงล่ะสำหรับทางด้านของจังหวัดที่เป็นประตูสู่ปากใต้นะครับไปก็ประจวบชุมพรนั่นแหละเรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีศิลปินมากมายและก็ของดีมากมายนะครับสำหรับเมืองเพชรบุรีนี่เขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลือดล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามกันนะฮะเอาละครับมาฟังเพลงกันต่อครับในรายการเขาเราขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 บอกนักร้องคนจนของคัทริยามาลสีนะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่คัทริยาซึ่งครูแคทปัจจุบันนี้ก็สอนน้องๆ ร้องเพลงด้วยเนาะนักร้องจากแถวๆนู้นนะครับนครสวรรค์นั่นแหละนะครับก็เอกลักษณ์ก็คือไม่เคยนุ่งโป๊นุ่งยาวตลอดแล้วก็มีเพลงดังๆกันหลายยุคหลายสมัยนะครับก็เป็นนักร้องรุ่นเก่าเช่นเดียวกัน

ก็เป็นเพลงชีวิตของสายันสัญญานะครับจากสุพรรณบุรีอยู่วงตีของแม่ผ่องศรีก็บอกว่าให้โตก่อนนะลูกค่อยมารายงานตัวยังเป็นเด็กผอมกระลองกันอยู่ในยุคนั้นก็ฝึกหัดเต้นหัดรำร้องเพลงกันตามวงดนตรีของสาริกากิ่งทองบ้างและอีกหลายวงดนตรีจนกระทั่งไปอยู่คณะปั๊มน้ำมันรวมพรนะครับโดยมีอาจารย์ชลธีทานทองได้แต่งเพลงให้สอนคีรีศรีประจวบเสียชีวิตเสียก่อนไม่ได้ร้องก็เลยเพลงในยุคนั้นลูกสาวผู้การก็มาได้สายันสัญญานะแล้วก็ทางด้านของเพลงดังในอดีตแหม่มปลาร้านี่นะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่เริ่มต้นชีวิตนักร้องของสายันสัญญาโด่งดังกันมาจนถึงยุคสุดท้ายคุณขอมาเราจะให้นะครับจากการเกาะยอนะต้องขออภัยนะครับเรียกว่านี่แอปไลน์นี่เสียหยุดๆหายๆนะครับหยุดเสียอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปซ่อมใหญ่กันเลยนะครับยังไงก็โทรเสียตังค์ก่อนหรือโทรมาที่เบอร์ธรรมดานั่นแหละนะแต่เวลาดูแล้วก็ยังไม่กี่นาทีเลยนะครับก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนสำหรับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 จากอู่รถยนต์สมัยสคาสวิทย์เมืองนันสงขลาร้านลุงเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์แล้วก็มาที่ทางด้านของอำเภอสิงหนครนะครับนั่นคือสุชาชาเล่รีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ได้มาพักผ่อนเพื่อที่จะเดินทางต่อหรือว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาจะมาพักค้างแค่ค้างคืนค้างแรมชั่วคราวจะแนะนำครับสุชาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาครับจากสี่แยกสารพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรจากสี่แยกสารพร้อมประมาณ300เมตรขวามือครับเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมนะครับเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ใหม่เอี่ยมสำหรับสุชาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงกาแฟพร้อมฟรีด้วยนะครับตู้เย็นใหม่เอี่ยมด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นก็มาตรฐานใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวนะโดยเฉพาะธรรมชาติบ้านนานะทั้งต้นตาลทั้งสวนและก็ความเป็นส่วนตัวสำรองจองห้องพักที่สุชาชาเล่รีสอร์ทที่สิงห์นครนะครับ0883958702ฟังวัฒนาอนันต์นะครับในเพลงสุดท้ายหนุ่มป่าตาลนะครับจบเพลงนี้พวกเราชาว VR Radio ในรายการเล่าขานตำนานเพลงทุ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับ

0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา

0: รู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
1: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
0: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่
2: โรงไม้พนาพันธ์สงขลา619/7ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com